ายยือคนไม่งี้ยายเปือว่าอายืนน้อยโอมือกว่าอายืมหรือเกินนะอันว่าลิมวุ่นกินกระเร็บกระตีคนน้อยตื่นนะอาเติมไงอันขา